0: ที่แรกคิดมันนาปิกไซรัมคือมันจำปินนาริปินักสืบที่เอ็กซ์เนลีกุยนิคลีลีอินรักลีลีดานาลีมันจำการคุยนั้นที่การินรินนิคเชื่อดมที่นัสปาลกูอดินเรริกยากที่จะทำมากนับวันที่ยังตัวตนสังคีกลับไปนะจะพักสิ่งยากินก็มาจะเลี้ยงควายนั่นนะครับ
1: เขาอยากนักปัจจุบันที่ตัวตนโดยกายกับวัคซีนจะอีกอายุจะกับปีละปุ๊บจะสุกะอักขุกะ
2: ยะ
1: โอเค
3: จะขุกขชลิตุกยุมขุกปินเนธันอักษนัตสีนิอักษักขลุนิยุกขุกปินเนธิกากามิจะขุมขุกขุมยองตุกตามขุกยอนปินเนสกันปินเนสิกสุนปิกุบุตอีงาโกดรัตนหัวยูโกดนจาขสุมุตแต่มอีงาโกกอิลไลตนาสุสิกิตนาปาตากาตาคัมตมนุชกุนเอ็งอาคนได้รักตุกุตนัดสักสุกุลกูนุติกนุชกุมกูตัวไอ้ตาวนัดตัวจากสมุนคุกเอ็งอาคนแรกตุนายุกลักตุนปินเนตากาบจากสมุกจากสมุกกันนอกสุกงารีลุตนส์อาตมขัดปิกูบจังไงตุกก็คืออาวัยอกนะอีงาคุกฟิงาตุงสขมัยลิตะกันโนทองสอาสุกหกอักษุงลุนจังลุนีอุกชุมีกชุติงลุนีแกกมีกะกิสุนีโดยสะBichtarutum bichine. Ismahak hakinas bakkas ksuku. Doa suhuk sali ismahak pingayakun. Sunauhahu alaksuni. Alarut nikurangit sigatta kwattu. Ilumun toi.Yuk pinnetakan jahsum unak kainalatun kacikimi pilagal jahsum huk pinnetikakan yuk unak nakto tamam tanasun itukut utumang naksita yudreni chap alaituk tohpekAchtung naqsuni, asillaga, unatawkin jali, asindahilin ghafri chakhsik, kasikinak kaapyaqluni. Illisu kanruji maqsuni, yugumgatam pikubut, tamana umyoknikhneran, amtasut jali illi, tamana umyoknikhkani atukuluku, atungkhaqluku, atukakami, nipangiluni, kalagawagulunak pagaluni, sattoyappaluku, tauna pinnelutisni. Tohkin, nuttaan, pinnelikkuvutkuk,Nasun riskan usaku ikungan, falsu apsukungan, falsu kannausuku. Ika yukkasku maalutun, kannkaskun falsu agar.